0: ยะ
1: น
0: ลามยาเล
1: นานานนานาเนหาปูซงตู
0: บา
1: โตลงมัน
0: ยาดาเน
1: นูรังเนบายโอเตปง

0: ตเต
1: ยานาดิกะโนอังอัน
0: ตะ
1: เดมา
0: จังปะเด
1: นดายองดิฮากะติตานาบาลันตุ
0: มา
1: เดลา
0: ญะจัง
1: อุหูดันงานดา